0: ตอนนี้ชื่อเรื่องชมจับบาดีดีนี้จังล่าสักคนนี้ปุรุเนี่ยจะจันทร์ด้วยบีบีซีมาบ้านสินีซาดีนี่บาบีดีนี้จังพยาดีมาจังเสียชมาดีก็เล่นเกมพอดีก็ได้เข้าดาดีดูหลานนี่ได้ตัวเนี่ย
1: จำนวนล้านเดียวกันตัวอายุยี่สิบห้าปีเอชินีเดนมาดีกว่าท่านเอ็กซ์เอชินีเดนมาดีกว่าตัวเจ้าอายุตัวไม่ใช่ยุบุกตัวมาเคนเองอะแต่ค่ะไอ้เทนจูทาร์เอชินบีเน่เปล่าว่ามีเนเดก้าคุมีและนักเก็ตเพื่อติดเพื่อเย่ยัดดิบุตรบอดาจอมมันจะเกี่ยมาดินส่งกูน่าเสียละมาบ้างจำนวนก็ยี่มามากมี อิรานีเนี่ยดูรีบิวทาร์เรดาวน์วันวันเดียร์ดีกว่ามาไล่นาบุโซย์เซย์สามารถจะดูกับยังลบผู้เต็มเอลโลตำนานทรังกาตรีปีไล่บาร์เดอิรานีเนี่ยยินยันอีกทบทวนยินยันแล้วมาทบทวนยันโลคุลโลกาลามาตำนานทรังกาจีเซเบซีเวเดียวนี้เจเบทเวสิเซนต์คุมาคุลโลพิโอเกดับบ์อิรานีก็งงมั่วปิมุยันดูเรียกคนอีกบ่ปงเจรารีเปียงลงเมลูเลดูกาเดินดาวดีกูพิโอบาร์เด นั่นแหละก็แล้วด้วยเราต้องจีนพีมริกันดูไปทะเลนี้กันนี่อีเวนต์ในนี้เต็มหมดต้องเดินหาปีกันในแบงก์ด้วยมาพิจารณาเก็บอะไรฮัมมุสเลจามาโดเต็มหมดช่วยเราลดเต็มมาไปมีนี่เซ่พิบาร์เลยยินดีมั้ยยังใช้ในงานมีอะไรอุ้ยสิ่งในงานนี้มายินดีตัวเราท่านไหนมุ่งมั่นก็ท่องกูอากูจะนับไปในส่วนสิ่งกูจะเซ่ตัวนี้บีโล ในงานการส่วนเอเจนซี่ไอเอกับพี่บาร์เดเป็นเลขวิ่งพิการจังมีเรื่องมาเยี่ยบอย่างยินดีทบียาระกาทูเตคเคเดลูไอเอกับพี่บาร์เดเมื่อกันเนี่ยอยู่นั่นจ้ะยินยันยี่ทบดินเจโกเทิงท่านในเมสุยเฮมุสยิ่งเลจ้าไปด้วยชินิมาพิการเด็กบ้ายินดีสิ่งเวนิทากันนี่นั่นเนี่ยเปลี่ยนมีดอนั่นแหละทุลักทุเลเมลูรีพวกกับสุบาร์เดทำไมดิฉันกับบ้ายินดีสิ่งเวที่เกิดได้ยังหูเร่ ที่พิพิธภัณฑ์ของพิเคเรที่เกี่ยวกับจีมาส่งมาลุเลตุลูกาพิโอบาร์เดแม่มาพิเคมีเส้นในเมื่อดิโมกราซีเปลี่ยนเลยแต่ตัวเองบุอาทูนิดาฮาชินีเบชเลเมลูที่มาดมราเมสตาโฮเซรามอสฮอดากาพิโอเรจาวนิวส์เฟรดไทม์ลิชาร์ดเรนซากาพบยาบาร์เดอาเซียนินเล่แม่มาเย่ชิคเกนิบงโกเปลี่ยนเลยสันต์ เปลี่ยนเลยสันสุดในลุเลนี่ยังอยู่ในสุขเชิงอาเปียวอะไรมาในงานมาในงานยี่อาพิชิมุเชชเชนลูกสาวนิดาเทพิคายเซบุอุซาบิเดเนในงานยี่ลงงานเซงโกน้องมาเปียวจับบุติมอตมรากาเจมจิวอะไรเอ็นยี่วิญญาณนุนดามูดีอุเมียงนังโกเล็กแฮนทริสซงดานเนปัตตาบิโดอสุดในงานนี้เนมาบิวามยามาเมย์กวดพ่อเวนในงานแต่ในงานพิเดเอ็นยี่เนได้ยี่สุนิบุ เมื่อมาเยี่ยมจำเป็นเพื่อเอสซีซีเอ็มก็ได้ต้นเลยไปเลยกวาดเพื่อฮาอเมริกันออสเตรียญี่ปุ่น